奥法曼南，可惜他很精彩，杀入了。论马，他很精彩，被吞掉有都是了难，杀入奥都是了，让有的乱都是了难。路生在荒火岸边亚细力难龙来，在他们后在接档，路坑火边亚细力，稍后去百年接档恶，荒火会被打马数呢。光阿亚拍跌后，火梯三海四十节梯三难行开背，都丢拉嘎海。ลักตัวลักตัวเดียวเปียงยาเพียนส่งหอยเขินเนื้อเบายอมกุ้งจริงหนึ่งไข่โรยิงเบาก่อจ้าจีเปิ้ลปิ้งอันซิบเขินเนื้อเบาหัดถึงหาซิบเขินเบาก่อยาฝิ่นยาปังเจออื่นลงไล่นั่นแต่ผ่านเขาคอกเจ็บปีขินเนื้อซื้อยังฝ่าไม้เงินวงการฝ่าเหียนที่โตตัวซื้อเหลียวนี้ไปวันมีการพิจารณาบอกขายยาฝิ่นยาปังแต่ตัวถือการขายยาฝิ่นยาปังเอาไปครั้งเปียดปีซื้อยังฝ่าไม้เงินเปียดปั้นเหียนซึ่งเอาเงินพิจารณาการขายใดนั้นกากเตรียมซองตู้สื่อลี่นันและตู้สื่อหมูเตี๋ยหน่อยใหญ่หนังกันซองกุ่นก็กินยาฝิ่นยาปังซ้ำตู้สื่อลี่นันไปหับเอาตู้สื่อเปิดนั้นไล่ปอกตู้สื่อเปิดนั้นเปิดยินดีตู้สื่อลี่ไปหับส่งตู้หิ่งเชิญเอาตู้สื่อลี่นันอยู่รถตู้หิ่งกินยาฝิ่นยาปังอันซื้อสังซื้ออยู่นั้นปีสองพันไปสองสองตัวเดินเก่าหลอกทานจิ้งสาทรัพย์ยับใหญ่ตู้สื่อลี่นันซื้อยังอยู่ตีรถตู้สื่อลี่นันซาลูได้ห้องดูดซิกวนอันเอามาดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญาพระเทเถาหอที่ซ้ำหอยหาสิบสี่ห่างคัดไว้หนูยาถือเปิ้นดูดยาฝิ่นยาปังเตียงหิมฟงนี่เตี้ยเตียงเอาไปซึ่งไว้ซ้ำปีลุงไตยับซึ่งบอกโกปูกวนเตี้ยเตียงไว้ซื้อฝ่าไม้เงินโครงการฝ่ายเย็นติดต่อการพิจารณาและความขำลับกะลาบาดเมืองเตี้ยตัวถือตัวซื้อลิขนันหนูยาถือเปิ้นกินยาฝิ่นยาปังเอาไปซึ่งไว้หกเดือนซื้อยังฝ่าไม้เงินสองปันเย็นกากเตี้ยมซ้ำตัวซื้อวังนี่กินยาฝิ่นยาปังมียินได้หลายปีลำบากตาเตะด้านใครจะยุงยามาแตดฝิ่นแต่ว่าใดตุสว่างนี่ขึ้นบ่ได้ไปชดไม้ถึงหงยาหงยาบ่สังขายาซาไฟเพียนเยียนซันติงปิ่งโนเฟยเสือชาเพียนถือตุสว่างนี่ตุสว่างนี่ลุนมาคือถูกเมื่อตัวเดียวไปไผ่พินเจียนขายานั่นมีผู้หญิงกว่านึงตุสช่วยนั่นถือตามไปขายาหือซื้อยังอามาขำเอาตาที่หือตุสช่วยนี่มีวันหนึ่งตุ๊ดซื้อช่วยนี่ขายยาซาไฟเพียนถือตุ๊ดซื้อวังนี่หาปานเสียทานจิงสาทรัพย์หยาบตามสาเจไดหูทานจิงสาเตตุ๊ดซื้อช่วยและตุ๊ดซื้อวังนี่ซาลูได้ยานี่ก็สาเจออกมีติงปิ้งหนูเฟซซ้ำตามกองอาญาพระเดชเถ่าขอที่ซ้ำหอยหาสิบเจ็ดห่างคัดไฟกองอาญานี่ห่างคัดไฟยาฝิ่นยาปังตื่นนี่ปิ้นยาเพียนไข่หลุยินแจจีเปิ้ลปิ้งทงปิ้งตู่มาเฟยตามมาคือขายยิงกับตังอันพระเตจห่างคัดไฟปูกวนและเต็ดเตียงยาคิมมึนและยาแฝไปอินทิลีอันสังปาหือคุณมียินนั้นติงปิ้งหนูเฟสเสือชาเพียนปิ้งยาอินทิลีนั้นเสือหนึ่งเขากับยาฝิ่นยาปังนอกเส้นนี้ไปกองอาญาขอที่ซ้ำหอยหาสิผ่าห่างคัดไฟที่โดยตัวเดียวลักกาขายยาฝิ่นยาปังบอกก่อเปิดตาดีบอกก่อขายยาคิมมึนและยาอินทิลีอันพระเตจห่างคัดปูกวนไวถูกคุณมูดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญาเนี่ยขอที่ซ้ำหอย47ห่างคัดไว้มาเต็ดตัวแฝไปกาขายยาฝิ่นยาปังโครงการฝ่ายเย็นที่ด้วยกักเตี้ยนี่แต่ผ่านถือตัวซื้อช่วยนี่เอาไปซึ่งไว้เก่าเดินซื้อฝ่าแม่เงินปันเย็นเลยบอกเงินอันพิรับปัญญาได้มั่นนั้นที่แลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายเขากักเตี้ยมาว่าอัดยาวันนี้ก็ห้ำเห็นทั้งที่หนียินดีกับทางและหับฟังการหน่อยการล้มในนกพระเตจคือนักการสุดสองจิตใส่ใจเสียการติดนักเมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินหวานผู้ขาปินกวางเจียนเขาทื่อนักการสุดสองวันนี้ดีเผาะนิมมี่ยินนันเซินห่างคัดออกกองปิญญาปองเจียงผู้ยิ่งมือไปหากันนั่นเบาหือสิงทำเลิงกันผู้ยิ่งกินเบากินเขียกเกิดเบาเกิดลูกเตอร์นางดวนเซินเฉินฟูป้องเพลินแล้วกองห่างคัดต่างที่อันฮักซ้าผู้เวกุนกันผู้ยิ่งดียินนันเซินเซิมแน่นบอกเจียงแล้วอามาขำอำนาตาดีจะพินเมียนกองทรงการปลอดภัยเหนือตัวกายอยากเกียนขันอันผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นโครงการทางเว่ยกงหวยที่ได้ทอกทำที่โทษและตุนอยู่เหตุดีการหักซ้ำผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นกองห่างคัดนี่เดบีส่งพันไปเสาสีตัวเดินสิเวทหล่อคำหนึ่งต่างเกิดได้น้ำไปกองห่างคัดบอกเสียงโครงการสิกวันทางเว่ยสิเนหมู่ซุ่มกะลาบาดเมืองเสือหวยทอนที่หมู่ซุ่มวัดทุลอกหิงและหมู่ซุ่มกะลาบาดเมืองต่างอื่นนั้นเมื่อโครงการทางเว่ยฮับเสาเอากุนกับตั้งฮับเสาเอาผู้ยิ่งนั้นใจหยงกองห่างคัดนี่ก็ได้ซ้ำปีในเดือนสามหล่อเปียดคำปีนวันผีซ้อนหักซ้ำผู้เวกุลการผู้ยิ่งนั้น
红杆单位没合作安南，但当拍电行。

0: ัดไปนอกเสียการเหตุเบาซุ่มกวนเหือผู้หญิงไปเหตุนั้นเบาหือเปอผู้เวกุลการบินผู้หญิงและเบาหับโซเอาเบาโกติโตผู้หญิงห่างคัดออกพัตติตาไม้เขียนซุ่มนั้นนอกเสียเขาสั้นตึกปืนตุ้นทุ่นนั้นเบาหือสิงทำผู้หญิงกินบอกกินเขียกเตอเกิดบอกเกิดลูกเตอโครงการตันไหวเมื่อผู้หญิงกินเขียกมันตองเกิดลูกอ่อยนุ่มฟุ้งหนีเบาหือขับเช็บผู้หญิงและผ่อนหน่อยเงินเดินกับตังตาดินันเบาหือผ่านแฮดพินเจมฟุ้งหนีตามกองหางคาดคำโคไปโครงการตันไหวนี้ที่ใจใจยุงพัติทักษะผู้เวกุลการผู้หญิงนั้นสุเพเมนดีบอกเสียงโครงการและผู้กุลเออผู้หญิงกลุ่มหือคมติ๋วตีกินลักษณะเหตุการณ์กับตังปิญญาฮักซานันมาเป็นใกล้ลักษณะมุดไซปลอดภัยหือผู้หญิงหือกองหางคาดกักตาไปหมู่เก่าผู้หญิงนั้นได้ตกตีปินดีกลุ่มหือผู้หญิงโคมตีเหตุการณ์นั้นเบาเสียหมู่เก่าที่ตบผู้หญิงเขาเหตุการณ์กาจำฝ่ายไปปลอดภัยมดไซกาจำนำหุ่นนาจังจิตใจสุดเยิ่มกับตังกองหางคาดฮักซานันผู้หญิงเมื่อมาหนาเดินมันตองอ่อยนุ่มอยู่ในลาเวนเทียนนี่กันและเมื่อเหตุการณ์นี่สร้างโปกกระจองกันสนาถึงเหนือต้นนั่นที่ได้แซวปิญญาฮักษาและกำจอยบอกเสียงจองกันที่สับกับฝ่ายไปอายาดนั่นกองหางคาดบอกเสียงแล้วโครงการตันไว้ปือผู้ยิ่งมาหนาเดินนั่นที่ได้กลุ่มหือฮักษาฝ่ายไปกันเฮ็ดสั่งบอกหือจักไว้จองกันอันพระเดชหางคาดไว้กักตาหือผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินนั่นไปเฮ็ดนั่นกันและมีลักษณะนี้โครงการตันไว้เดินในปังปูหือเงินกำมืดไซบอกโกห้องใส่ผู้ยิ่งบอกหือยอมกุนใน35ยันเตียงเงินตื่นตาดีผู้เวกุนการหันเขียนออกมากันและผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินสร้างเจ็บตองนั้นแต่ตามโครงการยกย้าเจ็บตองสิแล้วหือซอแห่งวันหนึ่งถึง2วันนอกเส้นนี้ไปกองหางคาดยังบอกเจียงแล้วโครงการตันไว้อยู่เมื่อผู้ยิ่งมันตองบอกโกอ่อยนุ่มนั้นที่ได้กลุ่มหือฮักษาแฝงไปกำลังนั้นที่ได้กลุ่มหือฮักษาแฝงไปกั้นให้สั่งนั้นที่แลเมทักผู้วันต่างหลายเขาทื่อนักการสุดซองวันนี้ก็เผาทั้งเต็นหนียินดีครับทางและหับฟัง
1: ตีกรโผไทยกูกรครับยกย่อพ่ออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหนน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนก่อน
2: ตีกรโผไทยกูกรครับยกย่อพ่ออยู่เข้ากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริญมวลก่อน
0: เมทักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ที่กินฟันผู้ขาปิ้นกองเจนวันนี้ข่อยเดียวกำคับอันมวลวอนต่อนแจ้งนันมาเผียวหือต่างไลฟังในกำคับคับว่าน้องอยู่ต่างไกลเหตุการณ์กินสั่งเปิลหนังว่าโตหยาบเตาได้น้องก็ยังอดเอาหาเสากินคำเซียนวันก็บอกได้ยังเสาปีนี้ก็จัดอีดูหนองเซาเอาการเฮ็ดอยู่ที่เมืองไกอายุตั้งนี้ฮักเอบ่มีตีเนียงไหนขอนางยาไดลืมปีอายเบากุนนี้ยาถาลืมวันยามนั้นเฮาแอบกันมวนมีขอเอาใจซอยน้องหล่าอยู่สุวรรณยามขอปันแห่งใจนางเอ๋ยหือมีความหวังกันถาวันไหนน้องเงาใจบ่มีไผปังขังยังมีปีอยู่ไปหลังเอาใจนางยาถามองใจบ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้ผู้กดเตรียมและคับห้องก็ปิ้นไอ้คำเจนยังมีปีอยู่ไปหลัง

多玛尼，好贵，苏格玛方感哈，塞滴仔井滴塞哈，铺骨点勒塞蓝，边塞三块，铺哈红边一银板，内感哈哈巴，塞滴仔井滴塞哈，塞囊板工白哈，塞尔雅塔旺塞，塞滴仔有住万内，塞滴仔暖很饱辣，多囊井滴塞白哈，塞尔雅塔旺塞，塞滴仔井滴塞哈。วันวันบ่ได้หันหน้าอายปีใจนางเสียนไว้บ่ได้ยินเสียงของใจกินเข่าก็บ่ลำกำแล้วใจเอ๋ยอย่าถ่าวางใจ

Câu mắt nhì, họ quay dù các mặt phẳng cầm khắp thêm. Phủ cốt tiệm là sải lắm bín ai khắp ngừng. Phủ biếng lắm bín ai dai bản nọt. Phủ khắp hoàng bín ai khắp ngừng. Cầm khắp bốt nhì dù và bốp hắn. Này cầm khắp khắp và bọc tám sai lùm bay. Dài dây tít dù vằn. Vào sáng lùm phắn. Dài bốp hắn khẩn nhì. Nòng nàng mướn đọc mày. Ô nòng lắc sướng vầy này hô cháy. Khay hắc bay đi đi. Hắc tăng xô của bó im bó nải. นองอยู่ในหัวใจขวัญใจติดจอมไปไฟต้องดูเลี้ยวหลังมาเก็บเอาไฟใจใครว่าฮักนางนางอย่าไปอายอย่าไปกู้และเอาหัวใจมาฝากหื้อใจน้องอย่าเงาไฟมีคำสั่งก็บอกหื้อใจหูอย่าไปสังการหน่วยตาปีน้องวางใจและเอาหัวใจมาเข้าใจใจใจใครซุ่มเขียนเอานางไปตั้งโซประเดี๋ยวก้อยฟังคำขับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机会，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
4: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 股票商行，你让陆荣阿伯担作家。
5: 股票商行，你让陆荣阿伯担作家。
6: 人口首选，蛤蟆发票广告单。
5: 人口首选，蛤蟆发票广告单。
7: พี่น้องเขาทั้งหลายโตจูริโอซาอยู่ล่าขิงพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามองดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงหญ้าห้องนั้นมองเหอพี่น้องเขาทั้งหลายเช็คถ่อม

คำไหนเสียงอีดโคเดียวกินเสเสียงกองมองบองเอ้ยเจอเขาเฮาสาตีมันโน

ว่องว่องสิงกองตอนเอ้ยเบอร์ไหนได้มาขอนตีเดียวสีแก่นเจอซื้อแค่น้องกำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่าเนาะโปเบิ่นเบอร์จำอาสักจัง15นั้นเนาะเนาะอ๋อ

ฟ้าบ่ได้ซ้ำซาดีกว่าเด้อตั้งเบิ่นนั่งทุกวันสองเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่า

ตั้งฉันซื้ออ่อนไปย้อยบักบีเบอร์กูเฮินโนโร

มาจับเจ้ยซาดานุป่าซื้อห่มฝ่าสามปันเอ้ยห่มสิบจอมต้องก็มีซาดอจังว่าเพิงบอกเพื่อ

ขึ้นสิได้ใส่คำโมไปเออหายได้น้องก็ว่าเฮาปียาดองน้องปียาเจอคัดได้เบอร์

0: 先是会是拉空是布拉达，正破嘎了芒果，这么大拉嘎。是嘎么的啊？哎，可不是俺们山里，看不着俺们里。你的浪那是嘎是不会点他，看上管那开单的毛眉了爱上帮单的胖，我看么为你白帮单呐？呀，卢爹，毛眉么带胖娃嘎。
1: 这虽早开开爱么么多杨善洲，是噶么达我爱可不是我们山里看着俺们里，那个宽松人爱，俺铁用只爱铁么人，杨善洲我爱不噶为我们山里爱米，是个人是个人不么个一娃噶不烂呐，困难宁定喷开始了克吧，么另个吧了爱米开始了路爱山来。มีจะสัตว์ละง่ายมีมงทองตายางาไอสพอมปาดีพงมชาเจ็ดละง่ายมีสตันดันลูปาดีพงมชาละง่ายมีครูสินิงดิงมีสิงโยลามตึงยางขั้นกลอสตบไอลามนี้สตันดันลูงาไอมีร่มอย่างชันโจอาชงชนโชมูลิมิดกัวมงตันเวออนหนึ่งโบนีเอกรายูมาทัลาครูไม่เทียมเรนมงตันติงทาชื่อกัวชินคาจ้าไอมูพงตุน说是做克拉阿爱等拉哇诺库阿爱电塔昆詹宁定是贵高爱喷木林派山州喷木林王阿是命牙跟着木尊碰你是布拉爱巴迪阿拉米日爱神是班格西木顿沙是木松过那能爱米带路蒙丹苏亚木他木沙大多神是班格西木顿沙是过那能爱了大克姆路塞听了空也是苦宁是宁通的娃都样山州喷木林王沙他蒙丹个大那帕之萨又是拉艾姆沙本了空羡慕里闷慕里听我战浪卡不到了关的路塞但你等了你的呀冒昧开单那装不到拉嘎听蜜之口杂没在什么在宁那听拉达他萨故事了爱宁都爱等了了爱米是啊蹦里坑塞是你混吧他滚他是个人是个人蹦了爱过撒肚塞蹦带拍过大梁山蹦阿妈爱带啊双爷大不干那么傻你是坑塞旁喷瓦开那爱是干那张用是拍尊是多么爱

ยังคนแร่นิ่งดินไปว่าสกุดกองง่าไอ大凉山ปุ่มกว่าสี่เดือนกันวังนาบังไลสตางเราจะไอปุ่มเร่ดินิ่งมีท่าสินิ่งจันมีกว่ามรังทุนนาไปสินิ่งจันมีท่ากว่าเข่งครัดแรงง่าไอได้ไรมันเดียวันกลางงาดิมชิงมาเดียเข่งปาเจก็กับวังง่าไอช่องนิ่งนั้นเอซากระดารองไอยี่ว่ากอชนิ่งจะมีบีแรงดูยังบงเอกูจะเทียนก้อยาใส่ได้ทอมชัดเทียโยเมาจันกลุบตากอกลีเชกับลาใส่ได้ยังโยเมาจันตากอชงตาทากินนาอินำตาทากอกเทียสูบมรังถูจังจะทำคุณบ้านีมากคราปัมดีมันบานแรงไอผมก็ง่ายก็เดียนิงไรยังยังชันโจฟงชิอันนาจะครอมจิอันนาไกรมจิจาวานุไอแต่ไรชนะหยุดตรงตัวจังชื่อไกรจะครูแรงง่ายโมโดลัมครั้งไอมจวชันเทียปุ่มเดียพ่องเทียลู่ช้าหลังไรนี้ลาลงวายังกุมราเทียทั่วมุชาเทียไพลงวารังง่ายยังชันโจนงเอกุมราก่อนขับไผ่ไร่ปุ่มลำไดก็ครั้งงาอูไอปุ่มลำไดจันตัวมีจันความรังงาไอไรดิมเราอยากขักไอลำกว่าจากุมพร้อนดูพ้นป้องกระตาไอลำในงาไอแต่งจวยังชันโจมิวมเรียคันนำซีโตมซาตำทะลันนาพ้นป้องฉลาดนาสกู้พังวานูไอแต่พังชื่อน้องเอปูริลังนาก็มเรียเทียกันวังมิวมเรียนาก็ลำก็จือกบ่าคันมชานีก็ใบก้าวไอนำซีตมนีซาตำทะทะไรวูไอบูซีตมมกอซีตมลงเย็นนำซีตมอุ้มงซีตมพาหมูตามยังพาทะละเร่นนาด่านาบูริเทียปวกคินตนนาล้อจังกุมราเทียปุ่มเตียใบโทลงวาไรวูไอกลางมีทากัลลัมก็นำสีตมซาดำทาไอฉเลยฉดังชาละง่ายอะละก็เลียงก็ว่าถูกคราวูไอฉเลยฉดังชาได้ไกรปดว่าจังมะเกาน้ำชานี้ฉเพะมะเกาเดียอัลวันกังลันนาฉเพะตึงลันได้ก็ป้อฉันมิวชงเดียนาปุกรับโตมูมุตุเรียงอาจุนดันจังฉดังชาได้ไกรนาเมานากจงเลียดยังฉันเจอเพะอัลวันต้องปันอูไอยังชันโจวด้ากังอันนานำซีตมไปมุดตุดนำถามัดบาหูไอชื่อเพจเอ็มชานีนางผู้การรับตัวมุมตัวกัดลำคันนำซีตมถามคมยังมีมันก็ชื่อมงง่ายงาจังยังชันโจวก็ไงได้คู่ชากุมไอจังปุ่มก็ไขหนาพุ่นบ้องดีปันล้าไม่ใส่นำซีซีจังไงอารองดูใส่ก็ง่ายเพียงมีจุกูจ้าจุกูชิจุกูนิงสตาชิลง่ายทะพ้นลิกิงอากาศไอชิเลยยังชันโจวสูมบากอกระเบียกชนนากระตัวไอมจวไปลกอันราชโตเกาครุ่งง่ายแต่ก่อนนาสักสิ่งที่จันนิงดูใจยังชันโจวก็โตครองเทียนข้ารูมันนู้ไอไรยังชินิงจันมีหน้าเดียนบีไรนู้ยังชื่อตาเลียงชันปุ่มเดียไปตากันลงวันนู้ไอคนละข้องนิงอาพังชงเดียสกรินสกรูเรไอตาเลียงชันปุ่มมากครากไลใช้มาใส่คนมาลิงตูกูคาชิคานูชนิงดิงคาลุยนดิคนกระดาคันมดีกมูตูชจังนำจีนำจ่อยนี้พ้นดงก็เงยกรูไรยังมงชานียังชันโจตาเลียงชันปุ่มก็นันตูไอชิงรันนี้ตึงยังมาจิงตามาไอได้ฉเลยชื่อพ้นเทียกันกระดารงไอ้ตากอชายุบชาและซุยเจ้าไข่ไข่เข้าลานกระบันจอมงาเริ่มคอมไอตึงลานง่ายจอนเพียงลูกข้องเอจะขู่เนียงสักมันจะชื่อลูกข้องเนียงดูใจยังชันโจกัวครั้งชรามัวมนบังอาคิงรูดูจาสกามนูเย็นกระดีมสมจันกึ่งไอตาเลียงชันปุ่มนาพ้นมะเลียงก่อนข้างหนาข้างแพะจะพูมนูพี่ไอมงแตนแพะอับยาเก้าใสแต่ลำเทียเซียงนาสี่เดือนกันวางอสุยานียังชันโจวแพ้กุมชัวเย็นเซียมีกุมผ้านาคูโตดันยังยังชันโจวได้ฉลวยจังดังเก้าอู่ไอชื่อจุนไอไงครักชานุกโลใจพ้นมะเลียงมงตันแพ้ใบอับยาเก้าราใจ
来定带过爱

0: 壮壮团走半河，
1: 情光壮壮团走半河，
0: 情坎坎坎孤单半人行，
1: 情坎坎坎孤单半人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจเฮือนจิงห้องนั้นบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชิงฮับถ่อมขามอันห้องว่าปล่อยสวน

0: 广播播来外面后，苏端儿比老好当来，入里三傻。
1: 云南三十岁，什么拉空是不拉的？正破家库，木可木为是不爱阿个爱。
2: 云南三十岁，什么拉空是不拉的？正破家库，木可木为是不爱阿个爱。
3: ชิกามตัดง่ายครบนัวพูนเอาหนีคำจางงามหนีมุขันมุ่งมุ่ยสบายอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมุ่งมุ่ยสบายอาเดียนท่ามันเอาไปคันควันสบิวไอมุขันหนีปังตันน่ะช่องนั้นเอองเสาลู่จึงทงกรรมมุจิบังดีจอมชงมุ่ยสบิวดันไหนมันเอาเซียนงวยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนสกราวชมิงงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกานชวนนางเพ่ขับต่อละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถอันเถะเรามันจะช่างว่าอยู่กัน

อันเทียงตากมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอามิตเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

此子路子你起起年的年名是什么有年门嘛那啥门有年路嘛那啥路阿姆年就啥啥的路门过嘛

你吃过吗？大妈年，你家母妈我，啥节过吗？大妈年，你家老妈我，阿母年，你家大小姑妈妈哪个来？

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不几米，
3: 正阔价铁五千十块，
2: 当代十三分呐，
4: 李苏我师傅，
5: 广播含带的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土，海都广，合作药和友好金属板，合作药门槛没那么高，快放先合带啥生门关。
7: 地广土，海都广。合玉药可以耗尽宿班，合玉药门槛没那么难，贵方先合带啥身份管。
8: 面客普方当来，早色地有的金丸，普下边光真。เวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้เป็นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบอกมีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาเดี๋ยวมาแอลป่อยไว้ทัดเมืองหลวงเขาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถาไวไอปีจับมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

ต่อมานี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มกดเตียมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก่อน้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกหักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาหักอายเปินเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินปอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โตมานี้มาฟังกำคับฝายังเปลี่ยนซีปินไอจิวครับในกำคับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

0: 手臂麻痹不了困难汗呀。马里小尾巴，
1: 我超好能回答。亚尼立刻干门课那边要考，我还得给拉虎干门课得爬那年嘞。

子啥子啊没米盖呀嘞，儿子啊一住口嘛好得到一卡多啊，白呀我。

在祝贺女儿的冬菇啊嘞，一家儿女家盼一家路。

0: 光壮壮，团结伴和。
1: 星光壮壮，团结伴和。
0: 情坎万万，孤单伴人行。
1: 情坎万万，孤单伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจเฮือนจิ๋งห้องนั้นบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกผอมเสียงฮับถ่อมขามอันห้องว่าปล่อยสอน

0: นันเส้นสปอยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมวยสปอยงากาไ
1: ออินนันเส้นสปอยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมวยสปอยงากาไอ
2: ชิกามตันงาไอครบนัวพูนาวนี่คำจางามนี่มุขันมุงวิชปอยอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมุงวิชปอยอาเดียนท่ามโนบอยคันควันสปิวไอมุขันยี่ปังตันน่ะช่องนันเอองเซาลู่จึงทงกำมุจิบังดีจอมชงวิชปิวดันไหนมโนอุนเซียนงวยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะชกวนชกเราชมิงงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกางชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถอันเถะเรามันจะช่างว่าอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวงอามิตเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัด

十字路子你起起年在年米是什么有年门嘛那啥门有年路嘛那啥路阿姆年就啥啥的路门过嘛

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
4: 降低十三分呐，
5: 你苏我师傅，
6: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 地广土，海古广，合作药和友好金属板，合作药门槛没难难，快放先合带沙生门关。
8: 地广土，海古广。合玉药何有好金属板？合玉药门槛没那么难，贵方先合带啥身份管？
9: 面客普方当来，早色地有的金丸，普下边光真。เวลาเมื่อเผยกำคับกำศบอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นเผยหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้เป็นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสิปิ้งมาเดี๋ยวมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังจ่ายปมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวกวยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

ต่อมานี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักไอเปินเหนื่อยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินปอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โตมานี้มาฟังกำคับฝายังเปลี่ยนซีปิ้นไอจิวครับในกำคับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

0: 修比马币不要困难哈尼啊。马里修比不，
1: 我超好努力的。ยานี้ลีโคกำเหมือนโคนาวิโอยาโคมาให้ที่เกะลาหูกำเหมือนโคที่ผ่านนาเนียลี

さずあうむみがいあれんうざいちゅくまほうてといかこんあっぺいあご

在祝贺女儿的冬姑啊嘞，女儿家陪家路。

Chi ti po ku pu na ga si kai ga da isi li ju le mu o no he to ya la yo.

0: 小米马币不要困难哈尼啊。马里小米不。
1: 我超好，侬回答。ยานี้ลีข้อกำเนิดข้อนาวิอยาข้อมาให้ที่เกล้าหูกำเนิดข้อที่ผ่านนาเนียลี

十字路子你去去年在年面试试门。有年门嘛那啥门。有年路嘛那啥路。阿们年就啥啥的路门过嘛那。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机会，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
4: 你送我师傅，
5: 广播涵盖得红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土黑土广，合作药火有好金属板，合作药门合买南岸，快放先合带沙森门关，
7: 地广土黑土广，合约药可有好金属板，合约药门槛没那么难，贵方先合带啥生活管。
8: 面向普方当来，早沙地有的金丸，普下边光针。เวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ข่อยเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถ่าไปลืมว่าถึงเดินสิปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไว้แล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถามไวไอปีจับมีสะจ้าติแหละประเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน